and I'll catch up. You said the job, we said KI, the Agadri job. Maro Lati Sabrigo, Dinsania, Sotara. Maro Pinti Chabu, hopeful. And that can be. Don't how can we see them lonely the wind and river? Maro Midori. A gentle sitter job. Yoga gets on Jibu Makukaran. Mishima again, I lay. A battery, big hair. Not a big day. Oh, I look at me. It does a good thing. My jewelry will tell me. Seriously. Diverse in knowledge. Did you gagway, BDF car? Not a big day. เมื่อเดียวมึงก็ยังยังยังสั่งจริงเนี่ยแต่ตัวเองเป็นยังไงเนี่ยมึงยังเป็นผีดูเรื่องอะไรมาดูมึงก็มันมาดูมาดูแบบตัวเองมาดูแบบมึงมาดูแบบโดนมาตัวเองมาดูมาสักครั้งตั้งแต่กูเป็นจริงชอบสั่งที่ได้ไหมสั่งที่ตอนไหนสั่งที่ต้องการจะไหมตอนนี้มึงยังไม่ได้ค่ะ มารู้เลยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวพักไปมุ่งจ้ามารู้ไม่จุดเอชดีเช่นทำไมมารู้ชี้เสร็จจุดสัตว์ตรงนั้นจ้ามารู้อันนั้นได้กูไปจ้ามารู้ไม่จุดรู้ว่ามันพิลึกมันเชื่อหรือเปล่า

And then I'll catch up. You said the job. We said KI. Do you got your job? I don't let these up people. Didn't send me out so tired. I don't get to trouble, hopefully. And what can be? Don't how can we see them lonely in the wind and river? No, I don't need the way. A gentleman said the job. You got a good soldier who will cook her on me. Missionary again, I lay. I thought you'd be here. I don't need the way. Oh, I know it. We got so good people. Now, you're going to go to me. Serious. That person who ended up. Did you go to PDF? Now, don't you do it? But the uncle, yeah, is such a year. A couple of big and other, you may be big and big up. Now, don't you go, my mother. เราไม่ต้องมาดูในเอวเราต้องมาดูในเอวเราต้องมาดูในเอวเราต้องมาดูในเอวเราต้องมาดูในเอวเราต้องมาดูในเอวเราต้องมาดูในเอวเราต้องมาดูในเอวเราต้องมาดูในเอวเราต้องมาดูในเอวเราต้องมาดูในเอวเราต้องมาดูในเอวเราต้องมาดูในเอวเราต้องมาดูในเอวเราต้องมาดูในเอวเราต้องมาดูในเอวเราต้องมาดูในเอวเราต้องมาดูในเอวเราต้องมาดูในเอวเราต้องมาดูในเอวเราต้องมาดูในเอวเราต้องมาดูในเอวเราต้องมาดูในเอวเราต้องมาดูในเอวเราต้องมาดูในเอวเราต้องมาดูในเอวเราต้องมาดูในเอวเราต้องมาดูในเอวเราต้องมาดูในเอวเราต
나는 아직 너무 안 좋고 싫어 봐.